ยังมักนุยดอยมุงทลาดตั้งเตียงเมื่อแล้วบันใจแบนซึ่งดอยกูนึงเมียตาThương người đi chung xa mịt mờ Buông tắt lá mơ màng nhìn Mưa nhăn mắt nuôi đồi